0: ยาลงตะกันปุตตะลอยรองแล้วยิ่งตึงเกลียงไว้ไม่ดิ้นอยู่ตรงไหนไหนมึงเกลียงยิ่งเงี้ยยิ่งกูยิ่งชิวเลยปิดคุเรไปที่เห็นอะไอ้ยิ่งมีแม่ป้ามึงไม่ได้หนูเดี๋ยวป้าติดปกติก็มีแต่น้ำยิ่งคุเรยิ่งจะกัดมึงไอ้เรื่องว่าลักน้ำที่มันจะปอดเรื่อยๆที่เนี่ยมันเพราะว่าเรามันไปยิ่งกันคนเรียนมันนักกันคิดจริงๆแล้วกันคิดว่ามันจะกบันนี่นั่นเอง
1: Between 1946 and 1958, nobody knew what was going on here. A lot of Americans don't even understand the full scope of damages that happened. You know, it was about 108 megatons. So that's about 1.6 Hiroshima bombs being detonated every day for 12 years.
0: ตั้มก็ไปรอกันพี่ทุกคนพี่ใหญ่ยังไงเต็มลาเลยพี่ทุกคนกำลังรวยแล้วคุ้มเงินรางด้วยเหมือนกันเอาไปไปสิเหมือนกัน
2: Most of the Marshallese in this category developed multiple skin lesions, usually not severe, predominantly on the scalp, back of the neck, and feet.
1: When you think about the Holocaust.Oh, people will let you forget that, right? But then when you open an American textbook, where are the equally depressing stories where people from Rongla Batol were forcibly enlisted into this top secret project so that they could test the effects of nuclear radiation? And they also had control groups, and they brought in people that weren't there when Bravo happened, just so that they could compare the difference between people who were forcibly injected with nuclear radiation versus people that were, you know, downwind of the nuclear testing.
0: Well, then, no room until our family, and we'll get a canoe pin, a canoe net, a rampony, and one and two. Look at the roll of a canoe, quite a ไอ้เล็บเปรย์ไอ้วาลกเอ็นอบมินยาลกันยิ่งรุนแรงกันวาลกยิ่งมังเห
1: ี้ย People you know want the restoration of their dignity by having the United States admit that there was a wrong committed. They should be acting on you know their goodwill. That has yet to happen.
0: เป็นเรื่องละไม่ได้ยังไงเนาะร้องละเราแบนมันนะเป็นมันแบบวิธีลุยพอจะเรียกกันมาก็ไม่ได้เอ็มจะเรียกเราเป็นก็มันมีในส่วนไหนวิธีในจับที่กันจะกันงานไหนว่าจะลองหาเด็กยังไงจะทำปุ๊บนางนี่ขนาดนั้นมันงานนั่นกันรับไปที่
1: For people in Eniwetok, for example, when you bomb the island, maybe was like 43 times with bombs that are like, you know, so radioactive, like how can you practice agriculture? Like who wants to eat poisonous food? So now they've depended largely on canned goods. 92% of our food is imported. And what does that say? You know, like they eat white sugar, white rice, white flour. How can you not get diabetes?Food sovereignty or food independence is political independence. You know, when you're not reliant on people for food and water, you know, your basic necessities are met. You don't depend on funding to buy the food.
3: Understanding genuine security and understanding things like clean water and food sovereignty.As what I believe provides safety to our community.

0: พี่อารมณ์ตังค์ปุ๊บตัวลอยลงแล้วยิ้มตังค์เปรี้ยงไว้ไม่ดิ้นอยู่ตรงไหนนี่มันเปรี้ยงยิ้มดิยิ้มก็ยิ้มชิวเลยปิดปุ๋ยไว้ที่เห็นนะไอ้ยิ้มอยู่แม่ป้ามือยิ้มจานุ่นเดี๋ยวป้าติดปุ๋ยไรก็ยิ้มกันนะยิ้มปุ๋ยจักรมองอะไรว่าลักษณะที่มันจะปั่นใครดูยังที่นี่มันจะนะแล้วก็เรื่องมองไปยังไงคนนู้นน่ะกันกี่กิจกรรมกิจกรรมนั้นก็ปั่นนี่ที
1: between 1946 and 1958, nobody knew what was going on here. A lot of Americans don't even understand the full scope of damages that happened. You know, it was about 108 megatons. So that's about 1.6 Hiroshima bombs being detonated every day for 12 years.
0: ตั้มก็เป็นรักให้พี่ทุกคนพี่ใหญ่ยังไงตั้มลาเลยพี่ทุกคนพลังเลยรักคุ้มเงินรักด้วยเหมือนกันแบบไปจริงเหมือนกัน
2: Most of the Marshallese in this category developed multiple skin lesions, usually not severe, predominantly on the scalp, back of the neck, and feet.
1: When you think about the Holocaust.Oh, people will let you forget that, right? But then when you open an American textbook, where are the equally depressing stories where people from Rongelap Atoll were forcibly enlisted into this top secret project so that they could test the effects of nuclear radiation? And they also had control groups, and they brought in people that weren't there when Bravo happened, just so that they could compare the difference between people who were forcibly injected with nuclear radiation versus people that were, you know, downwind of the nuclear testing.
0: Well, then, no room until hour.